0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางจุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กว้างกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรัก

2569ครับนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในวันก่อนฟังงานเพลงของวงแบทฟันฟูโตงานเพลงใหญ่

กรับท่านผู้ฟังรู้เร็วว่าเข้าแก่นะครับนะอย่าไปพูดซ้ำหรือตกย้ำกับคำว่าแก่ครับท่านผู้ฟังนะความแก่นี่ครับท่านผู้ฟังหรือว่าความชราเฉือเถอะครับว่าถึงเราไม่พึงปรารถนาก็ตามแต่ว่าได้กันทุกคนทุกคนจริงไม่จริงครับท่านผู้ฟังชัดเจนจริงแน่นอนครับนะความแก่นี่ครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนทุกคนครับนะต้องเผชิญหน้าครับและไม่มีใครไม่ว่ายากดีมีจนรวยหล่นขนาดไหนเรื่องความแก่ชราเนี่ยกับเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการครับท่านผู้ฟังตามธรรมชาติธรรมชาติที่ร่างกายของคนเราร่างกายของคนเราจะค่อยๆเสื่อมถอยลงครับตามกาลเวลาครับไม่ว่าใครครับไม่สามารถที่จะหยุดเวลาหรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้ได้เลยกับท่านผู้กว้างนะจบไปกับนางงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้ตนอย่ายำคำว่าแก่กับนะครับขอบคุณมากมากกับท่านผู้กว้างก่อนหน้านี้ก็ได้โตกันเข้ามาไล่ซ้ายด้วยกันวันนี้ครับให้กำลังใจอำนวยไว้ใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักกับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนะพี่โยปากูลบ้านบางนานไส้ที่ซ่องพี่ล่วงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายซึ่งประกอบด้วยคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบ้าบ้านชัยกรองและก็คุณนงไล่นะไส้ที่สามวันนี้อยู่ไม่ไกลกับอยู่ที่ไหนถนนราตุทิศหนึ่งซอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองคุณพี่พรไส้ที่4นี้ก็มาจากอำเภอชิงานครคุณนงชัยครับไส้ที่5คุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงนี่กวางกันอยู่ประจำสม่ำเสมอเช่นเดียวกันอยู่ส่วนตูนครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาไส้ที่6วันนี้พี่โก้ครับถึงค่ายแตงโมอยู่ที่บ้านบางนานครับผ่านไปผ่านมาแวะซื้อแวะหากันได้ครับสินค้าทางด้านการเทศไม่แพงครับท่านผู้กวางนะไส้ที่7ครับเชียงไทยๆอยู่ที่ไหนหมู่บ้านธนาดีกับบ้านน้ำกระจายคุณหนองเศร้าครับไส้ที่8คุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระมังในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วนไส้ที่9ครับร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสก็ได้ตัวมาแล้วเช่นเดียวกันไส้ที่10วันนี้นี่ก็มาจากสิงห์นครกับนุ่มหมอเตยและสุดท้ายไส้ที่11สิงห์นครเช่นเดียวกันนั่นก็คือคุณพี่เศร้าครับนะขอบคุณมากมากถูกเสี่ยงถูกไส้ที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะครับหมอบงานเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานจากบานบางด่านพิโยปากูนวันวานครับนะงานเพลงก้องทุนทองใจกับเพลงรักเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังวันว่านกับนางงานเพลงก้องทูลทองใจครับกระถมชาวไร่ครับหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาพิโยปากูลบันบางด้านที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บันบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ชงรังแล้วก็เปลี่ยนไส้ปานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องปลอมไส้กล้องและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวชายบริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะยังยนต์หล่อเม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนะปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเหือนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามทิพย์เม็ดตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าส่งอาหาสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้ควังกันต่อครับนะมาถึงพี่ลงครุฑและทีมงานบ้านนำกระจายกับนะน้องติ๋วกับทีมงานพี่ลงครุฑไอเกียรติแนะนำงานเพลงก้องเศร้าซึ่งพินจินตาลาปุ่นลาควางกันเสื้อเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันชาถ้ากันนานงานเพลงคนไม่ใช่ทำอะไรก็พิกมอบความสุขให้กับทุกๆฝ่ายควางพร้อมๆกันครับ

ครับท่านผู้ฟังคนเราในใดกล้องดีๆก็ถือว่าโชคดีได้มีความรักก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้รักหรือได้พบเจอพบกับใครสักคนกับนะพบคนที่มีความรักที่ดีที่ดีเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนกับการได้รับโชคราบทางจิตใจว่ากันพนันครับการมีคนที่ดีคอยอยู่เคียงข้างและดูแลโอใจใสนี่ครับท่านผู้ฟังหรือว่าการที่ความรักนั้นช่วยทำให้เรื่องไรๆในชีวิตของเราเบาบางลงนี่ถือว่าเป็นโชคดีนี่ก็ถือว่าเป็นโชครักครับนะจบไปกับการเพลงก้องรุงแพทย์แหลมซิ่งครับโชครักมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องธนาพาโชกับต้องอินชินวังมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆพี่รงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยครองและก็คุณน้องไรที่ในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและก็ให้กำลังใจกันเป็นประจำกับนะกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครกับนะ074812055โทรกันเข้ามาได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซั่งอะไรด่วนในตำรุนตำเดียวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา081-3-7-4-5ครับนะโตไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้กว้างยี่ห้อคอร์ดเวรุ่นเนียวพลัสตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กว้างถือกันตอนนี้เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนแต่ก็ยังบริการลั่งการก้ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีกับท่านผู้กว้างเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไขว้ค้ายนี่ครับไปเช่าที่ได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะตู้กันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะย้ายกระโรกกัญชาถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านครับพี่พลถนนราตุติด1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องไกลกับชายเมืองสิงห์ครับงานเพลงมาเลยนำใจขอให้ความสุขจะเป็นก้องทุกท่าน

กราบขอบคุณมากมากกราบนาคุณพิพลถนนราชสิทธิ์หนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะที่ไหนนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับกลับมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าหมอภัยกับบ่าวหลวงพ่อที่มาลูกเคียดว่าคำหมอภัยกับคุณพี่น้องแล้วก็ล่วงชำนาญท่านผู้โซ่และท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงแซ่นาคาผีหมอบความสุขให้กับทุกๆ

ท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้ทนกับนายักมีเมียเด็กมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนานน้องชายกับอำเภอสิงห์นครในเกตแนะนำกันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนายักต่อเนื่องเลยทีเดียวครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงกับอยู่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาพี่น้องให้เกียรติพี่เพ็ญกลับให้เกียรติในนำงานเพลงก้อง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะงานเพลงที่เชื่อว่านักใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่เพ็ญและก็คุณพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนครับนะตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับไอเกดได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเกลืองพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่หกตรงแล้วก็หกโตไปได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็ค

ช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางป่ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ป่าให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามยังยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนน31ตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลา0969255363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานน้อยหนองอามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงพี่โก้ครับซึ่งใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงของชัดชัยมงคลทองครับนะนักโรงตายครับลาเศร้าปีใหม่มอบความสุขให้กับทุก

ฟังงานเพลงของขวัญตาดาราพรครับนะรักผีเหมือนเดิมรักผีเหมือนเดิมครับนะขอบคุณมากๆครับนะพี่โก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับฟังกันต่อเรื่องของงานเพลงแย่รอกระจาจ้ากันนานมาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับไม่พิลมพรงานเพลงรอซ้ายใจสร้างมาและกระต้อกันด้วยมนแค้นแก่นคูณคิดหอดทุกคนมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังอีกสองงานเพลงต่อเนื่องครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับการผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนครับคิดทอดทุกคนขอบคุณมากๆคุณนงเศร้าหมู่บ้านธนาดีกับนะที่ให้เกียรติในนางงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กองรับชั้งอะไรด้วยตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชตำบลบ่อวงอำเภอเบิ่งช่องคร้าครับ081 3574 45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามครับท่านผู้กองยอคอดเพกับรุ่นเนียวพรัดตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับนะท่านผู้กองเชื่อกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวก็ยังบริการล้างกันก้ายให้ฟรีจัดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีครับเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโตกันเข้ามาได้ครับท่านผู้กองขอบคุณมากๆครับมอมอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาจ้างกันนานมาถึงพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและกำจับกำจ่าบอกว่ามอไม้กับอามอย่างยนต์โลแม็กสงขลาในจังเวกจังกรึงครับอยู่ที่ซอยกาวถนนไทรบุรีด้วยความยินดีไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงข้องเส้นทองนครสิทำไรเป็นมังควังพร้อมๆกันเลยครับ

ตอนประกอบงานเพลงก้องเศร้าเส้นโซดอกอทุงทองน้องมีขั้วแล้วครับนะขอบคุณมากๆกับนะคุณพี่นุ่นชุมชนตะบังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากว้างกันโตครับนะมาถึงล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสครับโทรกันเข้ามาบอกว่าหมอไปกับคุณน้องตาลทีมงานมอราชบัตรสงขลาคุณน้องน้อยกับอยู่ที่ตลาดนัดอาทิตย์ในเขตเทศบาลไม่ฉายกับอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งครับนะยายเร็วครับยายไปอยู่เทศบาลหนึ่งแล้วครับแต่ว่ายังอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะและกระทันผู้กว้างที่กว้างอะไรกันด้วยใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญช่วยจริงๆและก็โตกันโดยงานเพลงที่ซ่องข้องสุรพลสมบัติเจริญเช่นเดียวกันแก้วลืมดงกับอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกับนาแก้วลืมดกครับก็คุณมามากล่วงชำนาญเผื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกับท่านผู้ฟังก่อยกว่ายิ่งได้แก่ตัวกันมั้งครับงานเพลงของพงศ์ศรีวรนุชซาลิกาลืมไพรแนะนำมาจากคุณนงตาลมอราชบัตรสงฆ์ข้ามอความสุขไ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังก็เล่าในก่อนที่จะจำนี้ติติงเลือจะว่าใครนี่กับท่านผู้ฟังงั้นมามองตัวเองก่อนกับนะว่าเป็นผันเผลอตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังนะอ่านเพลงของคุณแม่พงศิวรนุชกับดาซาลิกาลืมไพรก็ถือว่าเป็นข้อคิดสะกิดใจได้ดีเลยทีเดียวกับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับคุณนงตาลมอราชพัฒน์ทรงคราให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอเทอร์ไม้กาจวิทบ้านบางด้านกับที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะชายบริการกันได้ดีอุตสมัยกาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครุจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องสี่ห้าหกตัวงาแล้วก็หกครับนะสำหรับอามอย่างยโลแม็กซ์ทรงคลาสที่นี้จำหน่ายกลับตันผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตังทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้กลับนาทีอามอย่างยโลแม็กซ์ทรงคลาสถนนท่ามสิบแปดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสูนเก่าอกเก่าช่องอาหาสามอกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการด้วยใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันโตมาถึงคุณผีสาวอำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงก้องไพรวันลูกเพชรกับเสียงจากไพรวันต้องขออภัยกับนาคุณปีเท้าวันนี้คงจะหมอบให้ได้นึ่งงานเพลงครับนะขอไล่ๆกันวันนี้ได้โชว์กันเข้ามาไล่ๆใช้เฉลี่ยกันไปกับงานต้องขออภัยจริงฟังพร้อมๆกันเลยครับเสียงจากไพรวัน
2: ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

กราบท่านผู้ฟังก็ให้ท่านผู้ฟังโชคดีและก็มีความสุขความสุขกับนะวันวานงานเพลงก้องไพรวันลูกเพชรกับเสียงจากไพรวันขอบคุณมากๆกับนะคุณพี่เจ้าเบอร์สิงห์นครฟังกันต่อแนะนำมาจากกองเสื้อโอลิมปิกซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาอ่านเพลงก้อง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กังเชื่อเถอะกับว่าเรื่องของความรักนี่กับท่านผู้กังถึงแม้ระยะทางจะไกลสักเท่าไหร่ก็ตามเมื่อรักก็ไปหาได้ครับความพยายามและความตั้งใจที่จะเอาชนะอุปสรรคเรื่องระยะทางเพื่อไปพบคนที่เราหลักนี่กะเพลงนี้กะชื่อเห็นว่าหากมีความรู้สึกหลักและผูกพันที่มากพอนี่กับท่านผู้กังระยะทางที่ห่างไกลจะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักกับท่านผู้กังอ่านเพลงของนูมิเตอร์ครับนะพบรักที่ปากนำโพครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครชุกราไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาครับ081-3-7-4-5ท่านผู้กองโทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องของเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอดเวรุ่นเนโอพลัสครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังชื่อตอนนี้เปลี่ยนใส่กรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างกันใกล้ไอฟีจัดปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะโอเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนาผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ไปซ่าติดไอฟีแล้วก็ถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนาโตกันเข้ามาได้หมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านในกวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยกับนาอำเภอสิงห์นครแนะนำงานเพลงข้องเพลินพรมแดนพิเศษหมอไปกับคนถี่เลินฟังกันเฉลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานหมอภายหนึ่งงานเพลงกำลังข้อยืนดาว

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเพลินพรมแดนกับนักข้อยืมดาวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆน้องหมอเต๋ยไปกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานเหลืองก้องความสุขทางด้านเช่นเพลงครับจากอำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันกับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามสุภาพบุรุษครับแนะนำงานเพลงก็ไม่ได้ใจตะวันครับนะงานเพลงนี้ครับเสียงแคนจากแม่นชันขอให้ความสุขจะเป็นก้องทุกๆตันควังพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเสียงไหนฟังแล้วไม่มีความสุขเกิดความทุกข์ไม่สบายใจไม่สบายใจอย่าไปฟังเสียงไหนคำพูดไหนครับท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขไม่เกิดทุกข์ทำให้เราสบายใจฟังไวครับท่านผู้ฟังและที่สำคัญนั้นก็คือไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเรื่องที่ไม่ต้องรู้ลือรู้แล้วไม่บายใจก็อย่าไปรู้ครับท่านผู้ฟังอ่านเรียงกล้อง

จบเลือบเลยเวลาครับท่านผู้ฟังเลือบไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ชมรายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณเจ้าไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการท่านี้และก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่โตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงและอีกหลายๆท่านวันนี้ผมจัดรายไม่ครบจบตุกเพลงต้องขอไปครับนะและที่สำคัญวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ดีกับผมพูดไปพิจารณากระผมขออภัยเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับท่านผู้ฟังเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยา

เป็นตำนานสาวฝั่งโขงกันในยุคแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องอาวุโสคุณลุงคำปันผิวขำชื่อนี้คุณไม่คุ้นชื่อแต่จะบอกว่าท่านคือปองปรีดาดีหนึ่งในสี่ฐานเสือของวงดนตรีจุฬารัฐเพลงอันลือลั่นที่ท่านได้แต่งเองเขียนเองเพลงนี้ก็เป็นเพลงตำนานนักร้องหลายคนได้ครับร้องเพลงนี้กันนะครับสาวฝั่งโขงซึ่งก็เป็นเพลงในยุคแรกๆนอกจากที่จะมีเพลงสาวฝั่งโขงแล้วก็ลุงคำปันผิวขำนักร้องจากจังหวัดขอนแก่นคืออดีตเคยเป็นนักมวยกันมาก่อนนะครับสำหรับหนึ่งในสี่ฐานเสือของวงจุฬารัฐท่านนี้ก็ยังมีล่องโขงคืนเป็นและก็เที่ยวฝั่งโขงอีกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับฝั่งโขงคือสองฝั่งโขงไม่พอครับยังมีลอยเรือล่องโขงและฝั่งโขงในอดีตติดเกียรติเองแต่งเองยังมีกุหลาบเวียงจันทร์แต่ที่เพลงดังลือลั่นก็สาวฝั่งโขงตามที่คุณฟังขอเข้ามาเป็น3เพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นั่นก็คือคุณฟังฟังอยู่ที่เกาะถ้ำตำบลเขารูปช้างนะครับบ้านเกาะถ้ำพี่อุบลคนเกาะถ้ำขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991นะครับต้อนรับทุกท่านเข้ามาอนุรักษ์เพลงเก่าเราชอบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งของวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569สุขสบายสบายนะอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะฮะ4สาย5สายเราไม่ว่าคุณขอมาจัดกันให้สำหรับเรื่องราวของผู้สำนุนรายการนะก็คือสมหมายขาสุวิทย์ VR Radio 88.75 และทางด้านของรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับอยู่ละแวกเดียวกันจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์และก็ฝากทางด้านของสุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหานครเปิดบริการแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเสียงเพลงที่ท่านได้รอฟังกันอยู่นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันครูปองปองปรีดาเองก็เป็นนักร้องที่มีผลงานกันหลายผลงานเพลงนะครับนอกจากจะมีเกี่ยวกับฝั่งโขงแล้วก็ยังมีค่ำนี้พี่นอนหนาวแล้วก็สาวเชียงใหม่ไหมนี่ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าอดีตที่ไพเราะไม่แพ้สาวฝั่งโขงนะครับนางในดวงใจอยู่ในยุคของครูทูลทองใจนะแล้วก็ยังมีเทพีเชียงใหม่ใช่นะเรื่องรักเรื่องไพรอีกมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักร้องที่อยู่ร่วมกับทูลทองใจพรพิลมนครถนอมทรัพย์อย่างนั้นก็ใช้มังสิงเข้ามาของวงดนตรีจุฬารัฐนั่นเองนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังผลงานกันต่อไปนะครับสายที่2ก็มาจากบ้านปลายนาอีก1งานเพลง 3-4 งานเพลงเลยทีเดียวฮะมรบหมอของไพรวันลูกเพชรลูกทุ่งคอลิเกเคยอยู่กับวงดนตรีของบังกอกชัดชัดชาชุติมาส่วนนรวัตสมพงษ์วงรักไทยภูมิกับภาพยนตร์ไทยในอดีตที่มีดนตรีไว้ประจำเวลาทำการแสดงศาลาเฉลิมไทยเอ่ยหรือว่าที่ไหนนะจะพาวงตีย่อยๆตรงนี้ไปแต่ต่อมาก็ได้ล้มเลิกนะเพราะว่าทำภาพยนตร์อย่างเดียวภาคหนังไปด้วยสมพงษ์วงรักไทยในยุคที่ตั้งวงดนตรีครับไพรวันลูกเพชรก็ไปร้องเพลงไม่ได้ชื่อไพรวันลูกเพชรหรอกนะเขาก็ยังไม่มีใครรู้จักนะแต่มาชื่อไพรวันลูกเพชรอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญในยุคนั้นนะโดยเฉพาะเพลงที่คุณขอมามีอยู่ด้วยนะแม่พักมุ่งบ้านดอนเนี่ยเสียงจากไพรวันนี่นะครับลูกทุ่งคอลิเกกันละท่อนกลางจะได้ฟังคอลิเกแต่ไอ้หนุ่มตังเกเพลงนี้มาช่วงสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตของ
ไพรวันลูกเพชรแล้วล่ะนะครับเพราะว่าครูชลธีทานทองซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่ในวงดนตรีของสำเนียงม่วงทองวงที่รวมดาวกระจายนะซึ่งก็ทั้งสองท่านก็สนิทสนมกันนะครับไพรวันก็บอกตัดพ้อต่อว่านะเป็นเพื่อนกันมานานไม่เคยได้เพลงของเทวดาเพลงเดินเพลงชาติก็คืออาจารย์ชลธีทานทองนะประมาณ2120ต้นๆครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนภายในไม่ถึงชั่วโมงนะครับได้เพลงไอ้หนุ่มตังเกซึ่งก็เขียนขึ้นที่ชายทะเลริมแห่งหนึ่งที่จังหวัดทางโน่นแหละชลบุรีเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลสวัสดิ์การต้องการวิทยุเสียง3ยอดในยุคนั้นมาฟังกันดีกว่าครับจากบ้านปลายนาขอเข้ามาไอ้หนุ่มตังเกก่อน

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ๊ะที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

ก็เป็นเพลงที่เรียกแฟนได้ตรึมทีเดียวนะครับสมัยอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญสำหรับสมนึกนินเขียวชื่อแรกเริ่มเดิมทีสมนึกนินเขียวอยู่กับวงดนตรีบางกอกชัดชัดชาในยุคที่หนังไทยหนัง16กำลังนิยมกันอยู่นะครับและก็ครูสมพงษ์วงรักไทยกับครูชุติมาสุวรรณรัตน์นั้นก็มาฝากไว้กับครูสุรพลได้กำเนิดเกิดก่อเป็นไพรวันลูกเพชรในยุคที่เขาโด่งดังยุคแรกนั้นเป็นเพลงคอลิเกแบบนี้แหละครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไพรวันลูกเพชรผู้แย่งชิงความนิยมจากทูลทองใจเป็นช่วงรอยต่อนะครับทูลทองใจได้รับความนิยมต่อจากสมยศทัศนพันธ์ต่อมาไพรวันลูกเพชรก็ประสบความสำเร็จในนามคณะของครูสุรพลนั้นก็เรียกว่าดังมากทีเดียวนะครับดังจนกระทั่งครูสุรพลจะต้องจัดเนื้อคู่ให้แต่งงานกับวิภารัตน์เปลืองสุวรรณนะฮะเท่าแก่ของวิภารัตน์เปลืองสุวรรณคงจะเป็นครูสำเนียงม่วงทองในยุคนั้นแล้วทั้งสองก็ครองรักกันได้ไม่นานจากวงครูสุรพลก็มาออกจากวงครูสุรพลโดยไม่มีปีมีขลุ่ยกันเลยทีเดียวนะครับสร้างความเศร้าโศกเสียอกเสียใจครับครูสุรพลเลยเบือนเมินหน้ากับคนเมืองเพชรบุรีนะแม้แต่กลางวันไพรลูกเพชรก็เข้าหน้าไม่ติดในยุคนั้นนะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกับทางด้านของเดือนใจบุญพระรักษาออกมา2คู่มาจากมาอยู่กับวงดนตรีของสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายนะฮะได้เพลงของครูไพบูลย์บุตรขันโอ้เพลงจังหวะมันๆทั้งนั้นในยุคนั้นครับกีฬารักหรือว่าจะเป็นอะไรเพลงจังหวะชาชาชาแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งนั้นก็คงจะเป็นเพลงที่คนใต้รู้จักกันดีนะครับเรียกว่าถามเป็นภาษาใต้นะเป็นเพลงที่ยุคที่2ยุคที่3นี่เขายังโด่งดังเป็นพลุอีกสำหรับมนต์รักลูกทุ่งใครๆก็ยอมรับกันดีนะครับเพลงนี้ทำให้ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้มีรางวัลมากมายทีเดียวนะครับจากมนต์รักลูกทุ่งมาสู่เพลงไอ้หนุ่มตังเกนั่นแหละเป็นเพลงยุคที่เขาอยู่ในช่วงท้ายๆกันแล้วล่ะนะและเขาก็ประสบชะตากรรมนะโดนกระสุนปืนนะครับยิงเข้าไขสันหลังต้องนั่งรถวีลแชร์กันตลอดชีวิตในยุค2524หลังจากไอ้หนุ่มตังเกโด่งดังแล้วนะครับนี่เป็นยุคสุดท้ายแต่เขาก็ยังทิ้งไว้ลายไว้กับเพลงที่ครูชลธีทานทองเพื่อนรักได้เขียนให้ก็คือสำรวยลืมคำเนาะใช่นะครับนี่อยู่ในชุดของเพลงไอ้หนุ่มตังเกไล่เลี่ยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของประวัติลูกทุ่งคอลิเกที่เสียชีวิตกันไป2524นะครับทิ้งตำนานกันไว้ให้เรามาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้าน

556ใกล้ๆ7-11บ้านบางดานส่วนรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเสกกล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์081-357-4245มาสิงหนครครับพักผ่อนสบายๆกับรีสอร์ทที่บริการเปิดใหม่บรรยากาศสบายเอ็มอ่องนะครับห้องพักสวยสะอาดพร้อมทั้งชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับผู้ที่เดินทางต่อหรือว่าจะแวะพักชั่วคราวค่ำคืนที่สิงหนครว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันก็แนะนำนะฮะสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือครับจากสี่แยกศาลาพร้อมพบก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่เอี่ยมพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงครับฟรีกาแฟพร้อมนะครับให้ความเป็นธรรมชาตินะสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับตัวอาคารสีเขียวเห็นแต่ไกลเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงหม้อสิงหนครเอาละครับมาฟังนักร้องที่พูดยืนสักครู่นี้สำหรับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนี่ก็เป็นนักร้องสิทธิ์สุรพลคนที่อยู่กับวงครูสุรพลกันในยุคของไล่เลี่ยกับไพรวันลูกเพชรนิดๆนะครับยุคนี้เรียกว่าใกล้เคียงกันละเพราะว่าจึงควงแซ่จึงนี่ก็เป็นนักร้องจากจังหวัดลพบุรีนะฮะมีเชื้อชาติจีนเป็นฐานอากาศครอบครัวเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกชายเขาเป็นนักร้องเพราะคนจีนเขาอยากจะให้ทำมาหากินดีกว่าเด่นกินลำกินแต่กระนั้นยังไม่อาจที่จะกระต่อต้านกระแสที่เรียกว่าลงหลักในเพลงลูกทุ่งมากนะครับทำให้เขาโด่งดังกับผลงานเพลงของครูสุรพลแต่คุณที่ขอมานี่ก็คือที่อยู่สติงหม้อหมู่ที่3นะครับฝนสั่งฟ้าส่วนอีกเพลงหนึ่งนั้นไม่มีนะครับแล้วก็จะจัดแทนกันให้สำหรับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเป็นผู้นานของครูโพพินพรสุพรรณรักจริงแต่ปากกันแล้วกันนะครับสำหรับรวมกล่อมวังอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงหนครสงขลา

ก็แนะนำเข้ามาจากคุณสนคนดินนะครับจังหวัดพัทลุงฟังกันอยู่ทางวิยาเรดิโอ 88.75 ตำนานคนขี่หลังควายกับนักร้องอาวุโสก็คือครูดาวบ้านดอนนะครับเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคของ2119นั่นแหละคนขี่หลังควายมาพร้อมๆกับเราคนจนหรือว่าข้าดอยเพียงดินนี่นะครับมาพร้อมกับเพลงเพื่อชีวิตในยุคนั้นทีเดียวครับสำหรับ2119ดาวบ้านดอนได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานกันด้วยสำหรับเพลงนี้เรียกว่าเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวนะครับครูดาวบ้านดอนสมจิตบ่อทองฮันนี่ศรีอีสานศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเรียกว่าเป็นครูเพลงที่คนอีสานเขาก็ยกย่องเป็นปรมาจารย์กันเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็ท่านก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วสำหรับอยู่ในข่าวของ Facebook หรือ YouTube คงจะเห็นกันนะก็ส่งกำลังใจกับครูดาวบ้านดอนหนึ่งตำนานจากอีสานนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับอีก2เพลงทันหรือเปล่าทำไมทันก็เพลง1เพลงใดแล้วก็ไปตอบอยู่โมงที่2รอกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกะเว่าเสียงทองหนาวใจใครแฟนเสน่ห์นางไพรและก็อีกชุดหนึ่งก็มาจากบ่อยางสงขลาต้องชั่วโมงที่2แน่นอนนะครับตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 จากสมัยกาสวิทรุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับก็สิงห์นครมีสุธาชาเล่รีสอร์ทไว้คอยต้อนรับนักเดินทางหรือนักเดินเรือลูกเรือที่จะเป็นเรือสินค้าเรือน้ำมันเข้ามาพักผ่อนนะครับที่สิงหานครจะค้างคืนหรือว่าจะชั่วคราวนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับคนทำงานหรือคนพักผ่อนแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทอาคารสีเขียวเห็นแต่ไกลนะให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทนะฟรีทุกห้องพักสำหรับกาแฟและเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมทุกห้องทีเดียวนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพักที่0883958702ครับมาฟังอีก2ผู้นานเพลงได้ไหมคงจะไม่ทันแต่แล้วล่ะคงจะได้1งานเพลงหรือยังไงอ่ะหนาวใจใครแฟนของเกาเว่าเสียงทองนะโดยคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาข้างสออนะครับสำหรับพี่ชำนาญให้กับน้องริมคลองสำโรงและก็บ้านปลายนากันเป็นพิเศษ

0: พลงนึงก็คงจะไม่ทันซะแล้วล่ะสำหรับเสน่ห์นางไพรฟังหนาวใจไกลแฟนสักครู่หนึ่งก็จะพัก6โมงนะครับ18นาฬิกาหลังจากครบธงชาติธงลงเสร็จก็จะมาชั่วโมงที่2ซึ่งมีเพลงเสน่ห์นางไพรสาวคลองจินดาและอย่าลืมคลองจินดายืนร้องไห้คอยใครเตรียมพร้อมกันอยู่ในชั่วโมงที่2หรือคุณจะส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็0843002556 0943563991นะครับกาวาวเสียงทองยังมีอีกหนึ่งงานเพลงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสำหรับสิทธิ์ของครูไพบูลย์บุตรขันซึ่งล่นลีปณิจรกันมาหลายวงดนตรีนะครับจากเมืองนครนายกมาอยู่ของทางด้านของวงดนตรีที่มีกาละเวกเสียงทองหรือแก้วเบญจกายอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงมียุปินแพรทองกันอยู่ด้วยในยุคนั้นนะครับแล้วก็มาอยู่จนกระทั่งออกมาตระเวนร้องเพลงตามวงดนตรีดังๆนะครับไปทับเส้นเสียงของไวยพจน์เพชรสุพรรณก็อยู่ได้ไม่นานมาพบกับครูเพลินพรมแดนมาฝากไว้กับครูไพบูลย์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับแต่งเพลงหนุ่มเรือนแพให้เดี๋ยวมาเล่ากันต่อดีกว่านะครับเราก็ในชั่วโมงที่2ต้องพัก6โมง18นาฬิกาสักครู่จะกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกับ3ผลงานเพลงที่คุณฟังขอเข้ามานะครับทาง VR Radio 88.75 เสน่ห์นางไพรเป็นเพลงแรกของก้าวเว่าเสียงทองและที่ผ่านไป2เพลงเมื่อสักครู่นี้ก็กับบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยู่บ่อยางสงขลาขอเข้ามานะครับซอย14ลาดอุทิศ1กับทางด้านของเพชรโพธารามนักร้องเสียงเด็ดเพชรโพธารามล่างเล็กที่เป็นศิษย์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณอย่าลืมสาวคลองจินดาและก็สาวคลองจินดาเพชรโพธารามนั้นก็เป็นนักร้องที่เป็นโด่งดังมากับเพลงสุโขทัยรทมคนยุคหลังนี่รู้สึกจะชอบสายันนิลันดอนเนาะแต่เพชรโพธารามนี่เขาก็มาร้องกันเมื่อปี2514นะครับครูจิ๋วพิจิตรได้แต่งเพลงสุโขทัยระทมด้วยเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ตลาดสุโขทัยในขณะที่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณพาวงดนตรีขึ้นไปทำการแสดงทางเมืองเหนือนะครูจิ๋วพิจิตรก็เลยเห็นภาพนั้นพร้อมทั้งเขียนสุโขทัยระทมเป็นเพลงแรกนะฮะหลังจากที่อยู่วงดนตรีของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกันมานานหลายปีแบกกลองแบกคล้องให้เพื่อนตีกันอยู่นานจนกระทั่งได้จังหวะประเหมาะนะครับไอ้ดำของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็โด่งดังมากับสุโขทัยระทมดูแลพ่อคุณพ่อของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณและอยู่บ้านที่ซอยอะไรล่ะไม่ใช่ซอยบุปผาสวรรค์ซอยวัดดีดวดก็ไม่ใช่นะอยู่ประมาณนั้นนะถนนจรัญเส้นและต่อมาก็มาโด่งดังกันอีกครับกับตชด.ขอร้องผลงานเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะฮะผู้แต่งก็เลยเขียนนปภ.ครวญขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับตชด.ขอร้องประมาณ2515-14นะเป็นยุคของเพชรโพธารามกันจริงๆในยุคนั้นซึ่งก็ยังมีเพลงต้นรักดอกโศกนักโทษรักนะครับรักคนชื่อน้อยใครๆก็รู้จักกันดีนะครับกับเพชรโพธารามปัจจุบันนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับป่วยกันอยู่มีคุณบินกับคุณไทยบรรลือฤทธิ์นะครับได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและก็มอบเงินยังชีพให้สำหรับนักร้องจากคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับสำหรับคุณขอมายังติดค้างผู้นานเพลงยืนร้องให้คอยใครของสุพรรณสันติชัยนะครับและก็อีกสายหนึ่งส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเป็นลูกทุ่งจากทีมงานบ้านบ่อเตยเราฟังอยู่เช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์บางด่านสงขลาและก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาพร้อมทั้งทางด้านของรีสอร์ทเปิดบริการใหม่เอี่ยมที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหานครเดี๋ยวจะมาฟังเพลงก่อนนะครับสำหรับคุณฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาสุพรรณสันติชัยยืนร้องไห้คอยใคร

ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับทีมงานบ้านบ่อเตยนี่ก็ส่งเพลงเข้ามา4ผลงานเพลงก็ต้องขอบคุณที่ได้อนุรักษ์ผลงานแบบฉบับของลูกทุ่งก็เราชอบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งพรุ่งนี้นะครับเรามีทั้งลูกกรุงและก็สตริงเก่าหรือจะเป็นลูกทุ่งเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมนะครับ17นาฬิกาแต่ตรงนี้ก็ฟังครูสุรพล2เพลงแล้วก็ยังติดค้างคนเสื้อเดชสอนเพชรสอนสุพรรณจากทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับที่จะได้ฟังกันมาขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 และอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาซึ่งบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องรถยนต์ทุกชนิดนะครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้ที่อู่รถยนต์สมหมายคาร์สวิตบริการเป็นกันเองโดยเฉพาะช่วงล่างของรถยนต์ที่สมัยค่าสวิตบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลาปนาครยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556อยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านสำหรับสมัยคาสวิตร่วมพันธมิตรกับรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับอะไรรถยนต์มากมายที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ก็มีกันหลากหลายยนต์นะครับสายผ่านเครื่องยนต์โชคอัพของรถยนต์นะครับลูกยางอะไรยนต์ต่างๆหรือจะสั่งอะไรรถยนต์ผ่านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ได้เช่นเดียวตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครก็มาใช้บริการสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับสำหรับนักเดินทางหรือว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการที่พักกับบรรยากาศเงียบสงบห้องพักสะอาดสดชื่นพักผ่อนเต็มพลังเพื่อชาติพลังสำหรับทางที่รออยู่หรือจะเดินทางต่อหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะผู้เดินทางเข้ามามีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณอำเภอสิงห์นครแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับประมาณ300เมตรขวามือนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทมีเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำนะครับพร้อมทั้งกาแฟไว้ต้อนรับฟรีตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันนะมีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับ0883958702ก็มาขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของเพชรโพธารามเข้ามาอีก2เพลงแต่ตรงนี้ก็มาฟังคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานจากสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของดำแดนสุพรรณอาจารย์ปู่ปิ่นพรสุพรรณผู้เขียนเพลงให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณโด่งดังกันมาในยุคแรกๆตรงนี้มาฟังบัวราบัวโรยสิ้นหวังนงครามก็ขอบคุณไปยังบ้านบ่อเตยนะครับมอบไปกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งพี่ที่ฟังกันอยู่บ้านท่าเสาด้วยนะครับน้องแจ้น้องทําช่างยุทธน้องดําน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินเอาละพี่คอนบ้านบ่อเตยและพี่น้องที่วิ่งเรือหางยาวนะครับระมัดระวังกันในการเดินทางระหว่างฟังบ่อยางและก็หัวเขานะครับฟังกันเลยดีกว่าครับบัวลาบัวโรยเป็นเพลงแรก

ยับยอดรักสลักใจที่ฟังผ่านกันไปนะครับจากน้องริมคลองสำโรงได้ส่งเพลงเข้ามา4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นสายันสัญญา2เพลงและก็ยอดรัก2เพลงฟังยอดรักกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาฟังสายันสัญญามาปะทะกันนะครับเสือพบสิงกันอีกแล้วที่เรียกว่าเป็นตำนานสิทธิ์ของครูชลธีฐานทองตรงนี้ก็ฟังสายยอดรักสลักใจครับเพลงรักจากใจเมื่อสักครู่นี้ส่วนก่อนหน้านั้นก็ยอดรักเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยอดดวงใจจากน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาถึงช่วงท้ายๆแล้วต้องขอบคุณไปยังทางผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยค่าสุวิทย์รุ่งเรืองระยนมาที่โลกไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างนะครับบานประตูวงกบหน้าต่างมากมายทีเดียวสำหรับวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเชื่อที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074311725 074314357นะครับมาสิงห์นครพักผ่อนสบายใจกับบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายครับห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับสำหรับผู้เดินทางหรือว่าลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันจะมาพักค้างคืนบริเวณสิงห์นครเชิญที่ครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรนะครับประมาณ300เมตรจากสี่แยกก็สุธาชาเล่รีสอร์ทต้อนรับกันอยู่นะครับกับบรรยากาศที่ธรรมชาติอาคารสีเขียวให้ความเป็นส่วนตัวสูงพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็ไม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็เรียกว่าไม่ถอดด้ามกันเลยทีเดียวนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการที่สิงห์นครแม่ครัวจ๋าของสายันสัญญาที่รักจ๋าจากนั้นก็ไปต่อกับเพชรโพธารามนะครับจากหน้าตำบลวิเชียรแดนสงขลานปภ.ครวนซึ่งก็เป็นเพลงที่ครูไอพุทธเพชรสุพรรณเขียนแต่งหลังจากตจร.ขอร้องของเพชรโพธารามโด่งดังแล้วนะครับแต่ตรงนี้มาฟังทางด้านของคนสักเสือเพ่นที่หน้าอกนั่นคือสายันสัญญานะครับก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอยทางริมคลองสำโรงบอกว่ามอบไปกับผู้ดำเนินรายการกันด้วยนะครับสำหรับสายันสัญญาฟังยอดรักไปแล้วเพลงแม่ครัวจ๋าและที่รักจ๋าจากน้องริมคลองสำโรงครับ